ติงครองเนนางหอมจูจาเอตัวเนนางทันกาลองเอนางรีเกรุมปันกาสอนเซสอนเซ

ังสัมบ่เรสุขะบ่รลังสัมอีปุถรอาสิงกันกิวังบ่เรจนปันเทรุงครามเอบ่เรปาสามีรุงครามบ่เรราเซนมีคลาร์เจนราเสกลอกเป็นสิงคลาร์เจนบ่เรสุขะบ่รลังสัมบ่เรสุขะบ่รลังสัมเอบ่เรรงบ่เรนังจุอาจารณัมเอรงเบราลาสาเกกานลีตาลาสาโลดุนนัง

0: มาลินสังคูดาสกูลดำนังปูดาโกปีเซียจิงเจ็กไซโลโ
1: กปีอะไรกายบังเลลอถึงตัวมาไซเกเกทีอังอตูรซีกีปีบอนตาอีตัวมาเฮมาถึงตัวเกกังติงอตูรซีอีกีปีลายเอสมาราพันซีบังกิตินเ
2: กกิตินอะไรมั้งคลีชูเปลโลนิการจุลง
3: กปีลอนเดนังการจุลงเก
1: กปีลอกาชินิดูนัง
0: ถึงตัวนิงเจริบงนางลายอะไรอีกนางชาร์จูดุนลองหลอกจีมาลินเป็นสังคูรพันจินโซระนางกัจจินีลามอันตาจินีจอยนุน
1: พี่ล่ะนางกัจจินีอิงเร่งนนท์ต่อ
3: ไอ้ก็พลีสดาดาซาจุนนามอนางเกอิปโปเกไฮเพรสซาร์ดูเทนซอนพี่ล่ะเตอตุมิติกับพรันเฮงนนท์ดักลิปโ
2: อตัวจอยนางตานางนี่อีกลิงกลีนางซอนทอดกิลูเกนี่เทกลงเลยแรงลาโซซาบุราพันกีอีกลงซิงจงทุยเดดลูอาเทมาลังเกล่าอิตุมาลงเล่เพลังเฮมิริดาจอยนิเป็นสีอิปูอินีนังพานิพานันตะนังมอยรูบลู
1: เทรักเรมานะลาเฮลัมกันิงเจอาร์นามาซอนไอกับพานนังลาซอนเคบอกเฮ
3: ลาซอนปุริเฮบองอีกับพานอาจาดาลัมเลดูปุสิตาอาสมารังนูกิจิงเจกนังเนกิมาติโกมวยตุมบังพลีเล่จิงกิจอมลูนังนิงกิทีเป็นเกนังเมนาพันตาเล่เวโลบังพันตาเล่เวโลปรบเลมเคสอบจิกาลีCreate to Rongpo.
4: Kopi si ka ching kia se theroi logo mali ha.
1: La so theng tom ne lo karbo ke.
0: Theng tom da bong da sa jun dam non da. Daring te bola long si dolo.
2: Nil phan ke sa e joy nang ki pia phan ta porave nang lita. Da ahem ni si ajut silo bonta ne ajut si asona kang hon long le.Bang so aso mar bang hini e phansi chobor prong prang ti ti.
4: Latum ta nang bong loke mati ko. Pugali nang ta. Latum a phan kang hon pon tu nang po.
2: La he, kalang ma.
5: Oppo, oppo,
6: oppo,
5: oppo.
1: Ha bi hek pen. Nang pe thi lot pen ke. Nang nilong nang hache pa duk dun si. Nang phan ta. Mali na tum a phan a son si. Nang kang hon a jok si. Nang ta ke thi dun lo.
3: ลาหายอะไรมันก็พูดสิกันที่นี่เดี๋ยวมันตีบอง
0: เนลิสต์ทำให้นางลี่ไม่หายกับจงวิร์นิงกันพอลูบอนตาเอลี่อีกนางกังฮอนทูปิกับจ็อกซี่เนลิตาลาดักกับโดบอมลูลาหายอะไรมันจ็อกซี่ลาหายอุสมาร์พันกังฮอนปอนลูทันแบกเนลี่เน่งเล่กับโดแรงมา
2: อาวิดเดลูมิเซนลูดูโคกัสันเตอันสุสิปกติอีกแซกนางตั้งเทคอีนางตั้งเทคตอดปู
4: เทงตอมนายพันนางนิงจะไปยังเร่มอันเนปุนนนบอนตามาลินเป็นสันกุระไปพันทั้งตะปุรินางทั้งตะปุริ
3: แทงตอมนางพี่องบัดองโลนางส้นลำกัจจดันวาเรจิตินิตะเทกเฮบอนตาลาหายลำเกอเลียวิกิมติโก
1: นางตัวโมเนทีลอดอันนี้นางออกจิจูหลับจิเล
0: ปนิงเจ็บบอมโลแนงดาอีกไซเฮมดามอีกนุนมาลินสันกุรดาสกูลดามแนงปู
4: มาลินสันกุรดานั่นนี่อะไรสกูลดูนนท์ดาเนต้าซาเฮมดัมปู
3: ดาดาซันคูร์มาลีนดัมเรนตินนท์โอ้ยเป็นเป็นอาตังค่าลงตีเอ็ดเจลเป็นอาวันพิทักก
1: ์ดาดัมเรนตินนท์ลาซอมเมทันเกอิงอุกบอมปูอัปปอร์ชิพลังโนอินังเนลูลาเดลเล่อิตุมาไซกาลีลา
2: ทัลังนางพินินตังกาลงโลเตสุริอิงคอยเนพานิปินังจีพิโลนางละอินูเอตเกจูอีเอตนังจี
1: สุริอิงคอยนางนางโฮเป็นตองกันิงเจมามาคนนัดเป็นสกันิงเจล่ะ
3: บายคนนางตานิโคลัสกี้ดูน่าแบงนิงเคละอันตังกาเกปัดดามลงเลยแหลงนางจงหอยปูมาติโก
2: กามโดโลกูพิโลละเนละดักอาเฮมามุนิตบู
4: เนนางพันละอันตังกานางพิจีจงสินางเมเซียนปูโลตังเตมาเตนางยองซีในพันอีกปูในห้างปามีอสันเตบอนตา
2: ลาปุลุเตนางอมาตะนี่กะลีเฮอะเทมานางพันเกในไปสิฮาดิพูฮอสปิเตลองเปนนางเกวันปุเตกุมาเนอับเบงโกลีอาโซเกนางเกนี่อีกปอแ
1: ทงตอมแทงตอมอัมลองลาเป็นซัมพรีแทงตอม
3: แทงตอมแทงตอม
6: โอโปชิรุรี
5: ชิรุรี
6: โอโปทูนอย
5: ทูนอย
6: โอโป
0: ซังกูร์มาลินดาสกูลดา
6: โอนี่โอโปเกโอโปโอโป
5: โอโปนังนิงจะปะอ้อยรีนี่ตุมดูก็เกมาเล่นแป้นเนนังไลโปชิรุรีพลีสแป้นโปชิรุรีหน่อย
1: เจลังท่าเจลังท่านังไม่ทั้งเก

0: ็ดเป็นปุโรตังเกปัวกิทมอันลง
1: กำลัง
0: ลาบังเกอิงซีร์ปนังกอก
1: กำลัง
0: กีวาร์ลาไฮเป็นเป็นเฮดี
1: กำลัง
0: ปัวกิทมอันลง
1: กำลัง
0: ตะกะรีเป็นกีเจงบังโล
1: กำลังโล
0: ลาโลลาเป็นอเปดี
1: กำลังโล
0: อาลาอิลินอาฮอนยองซีอิลิเปทักโลปุโรตังเกลาบังเกกีรานพันเกไปกอกบังเอเบงทมอันลง
1: ลาอันลองดิ
0: เบ่งทอมแล้วก็กิรันมากิรันเลย
1: กำลังเหรอ
0: ฮัลโหลตู้กับพันปุโรตังเกอิลินไรเบ่งปุ๊บ
1: กำลังเหร
0: อ
1: กำลัง
0: นั่นเป็นอัลเลต้าดูอีก
1: กำลังเหร
0: อ
1: นั่งชูรุลโลแล้วสุพุทธะกิทันปจิรมีปุ๊บตั้งที่อภรังเป็นเกตักิริเป็นสิกิเจงปุโรตั้งที่นนอันตาเมตักิริเป็นสิเจงบอมลังมาแล้วสุพุทธะนั่งทันปจิรมีจิมา
0: ตะการีเป็นกิจเจงบางเฮนิลีนิงการเครปโฮอันเจงโ
1: ล
0: เนลีแฮมตุนชุบเชเด็ดเป็นสินิลีตะการีเป็นกิออดกิจเจง
1: กำลังโล
0: 2009นิงการเป็นกิเนลีตะการีเป็นล็อกสกิจเจงโล
1: กำลัง
0: ปีนิง2025อันโล
1: กำลังโล
0: สุดท้ายมีกิดัมตังชิกลูบางเกเนลีลาdepartment along tech dun long se machine pen ka charlie sta mene li pang cheng dun long lo training dun long lo
1: kalang lo
0: la pen non bank ke ne li machine pen ki jeng bom lo
1: kalang de
0: ni li ke tech long bank ke iri pen bank ke me chat
1: kalang
0: a machine bank pen te iri pen bank me mu
1: kalang
0: de pra bank ke machine pen pra
1: กำลัง
0: ล่ะล่ะอีรีเป็นบางเกอังกฤษโอ
1: ้กำลังล่ะสุดท้ายมีอาฮอนบางเกอ
0: ังกฤษเต็ง
1: กำลังกำลังยังชูรุลโลตั้งที่ล่ะอิงกิอาออกกิจอร์ล่ะเป็นเกล่ะเปย์กิทักฮอนกิเจงเป็นฮอนกิพีร์เป็นสุดท้ายมีล่ะให้ตาจอร์บอมล่ะกูรู้บางสิอะไรกิลองไหนล่ะนอนอัน
0: นอนอันบางเกล่ะอาฮอมอังกีบังเร่งเป็นอะโฮมมีทางดอปอละเป็นอะจกเจงปออะเปกิทักอันโลเตอะเลบังเกดุอีกปิกลอยมีทาง
1: กะลัง
0: เฮมตุนกะจะบ่เจพันเก
1: กะลังโลเตมกะลัง
0: นั่นโล
1: ทั้งที่ละอีปักอะเปลงกวนอันเป็นสิกิจอร์จอร์ไลมีทางกิพีระฮอนโลปุโลเต
0: เฮมีทางกิพีระฮอนโลปุโลตังเกลาอะโซลเฮดิ
1: กะลัง
0: ลาบังเกอะมังอะเวปินอบังฮาเฮเวปินอบังสุริพลี
1: สุริพลี
0: ลานดาก
1: ําลังละเป็นเปกอกอบังเ
0: กกอกอบังตาสุริเกทอมระพรโพกําลังละเกอาเฮียมาระเวล
1: กําลังลอีนังชูรุโลลาเปกิทักละเป็นฮอนคีกิพีร์ละสุพุทักเฮนังกิทันปาจิรเมียปอนอีตังเตนังตุมะเฮมตุนะลองกุมันเนละปูฮอนคีเจงลองนังกะเชราบดุนละปูซอนโดมาน
0: ี่ลีเฮมตุนลองเคนอนคุกแกเวนี่ลีนิเวศ
1: กําลัง
0: อ
1: ินเวศเจงบอม
0: เจงบอมละเปนี่ลีเคนี่ลีนิงอรงปิ
1: กําลัง
0: เองเคโฮมอาลาออนกีเคเจง
1: กําลัง
0: บางนี่ลีนิงหังปิตัวลิงดามลิงสตะเมนี่ลีละตะการีเปนบางเคเอเชออดปอนแกปอตวาร์เลดามตะปุซิเจงปอนบอมดามบอมละปุซอนละเปนเคละปูอิมิทางอาศัยอาโปซีลานฮอกเลยร์ปูเจอร์ปีดมเป็นชิงกี้จะทานลาปูจะต้องปุสตาเมลานเรียไซบังเกเคลมปอนบองเรียลาปุซอน
1: อีนังชูรูปิกโลอีตั้งตีโซนลามนังพนังการจุดวางตุงลปุเฮนโลมิซินเป็นหอนกิจิงปัวลามปะมุเฮนนังซับสุนันจะทานจอมดูตั้งตีลามิซินเป็นหอนกิจิงกุซอนเป็นสาวาร์ไซกิลองดุนลาสอบุทักนังจะทานจิมาน
0: อนบังเกเอลิตุมสอร์คาร์ลองเป็นสตาเมอาวารไซดูอีกอู
1: ้กำลัง
0: เหรออ๋อดักเอลิตุมาดีมามาซีดูโลสิริคัลเจอร์ดีพาร์ตเมนต์อะลองละเป็นละดักเป็นมันเนี่ยนี่ลีซีบังเกล่าโลนี่ลีตะการีเป็นกิจเองบอมมาหุดอัลลามโล
1: กำลัง
0: นี่ลีเจงบอมโลสุดท้ายเนี่ยลีมิซินเป็นกัจจาลีที่พันนี่ลีนิงฮางปีสุดท้ายนี่ลีจีนีดุนเดอาวารไซบังจีนีดุนเด
1: กำลัง
0: แต่เมื่ออันนี้ซีบังเกอีซีวาร์ไซยาร์พีตุ่มเป็นล่ะนี่ลิตุ่มเซลเฮกรุ๊ปเลมรับเป็ดยาร์พีตุ่มเป็นเฮดีล่ะซีเอลเอฟลองอ่ะไปดูรูสมิรีเบปีลังลิตุ่มเทรนนิ่งดัมบอมล้อล่ะเป็นโฟโต้บ้างแกมือบายลองสินี่ลิเฮมตอดลุนฮอนกิจเองฮุสซีเทคลองมาซีนี่ลิจะกอลพิดลังลิพันแฮ

ตั้งแต่ใจเมกะลองอดุนทุลนารจิกสินังโนวมีไมบงซาเป็นกิลุนอลุนลัมเทฮาจิกยารายปุระบังสลุนละบังสลุนกะตกบังเซตามิโนวมีไมบงซาตอตั้งแต่อารจิกสินังละบังสลุน

0: เป็นลับผู้ซอนกิทันกับปรีมาที่เจรอกต่อกลำกับปัจจินีแทกับปอดตั้งแต่นี้ปีนี้แกปอดลำถ้าดูกกับปอดอิลิตุมกับจิงกีก็จะทานังเจียลำที่บางกีดูปีกลังบนสิตาเทียกับปอดรังบ้องเป็นลับผู้ซอนจิงกีจะทานลองกับปอดนางลิพันจูรุอีกเหรอนางลีตามีเกล็มกิดำอาศัยอลองอาร์นำเลยอาฮิร์จะมีล้านสุดเซนังปะปีแล้วนะลาซีปีนี้อิลิตุมชิวจิปุระใจเมกกีลับพันส์อิงตันกอกแล้วนะผู้ท้อนางลิพันสุริสุริยาคาร์ดอมนางปะเจริกเหรอคาร์ดอม
1: คาร์ดอมละเป็นจูรุล้อนางลิตุมนิพันมลาโซลำกิทานอาใจเมกลองนางแกฮังปอด All India Radio ดิฟูอลังลิตุมพันตานีจูรุปิกเหรอนี่ลิพันลาโซนโอกาสนี้ที่นางไปเยาะปอดบานี่ลีกิทานกันอินเจกิชกชีกิลีลีดอันปุสตามีกัดดอกาเวพันตาดิอาชูฮังTapi ni lihin bangku pima ni kacih ni an bangke ni li nang tanun lo. Kasi pini kecok cedokok pustame nang dia igdana.
2: Lapuan apa nang litu? Pini ok pranaja megang dengelong pen. Women healthcare mate suarlo.Okpran kecilan nang ji mate kecilan nang ji akinang soda putha. Serlin keling pi MSC nursing lapen siiming ti alang litong bahiniang bong jihu jiputa lamjir arjuk long tanglo. Nang litong jai mekar jilong bom laki akaswani dipupen.Kenang sot kepacini alamjir arjuk tha.Lang hello epran, lang hello echethelo. Glassy lang pachi ho ek deadri. Kijun alang arni vangta, minute pop and minute cap an, parklok pa mira, put hot pang sam tu ansi, jun nangji. Lang kepazo ia puli along amatsi, pang sam nangji. Aka preka puli along, jongsi pajoi tu pulote, labang so alang chiho tu de tahai. Donkor lapen lang tuk akung are along, lang pachi tivok long le de nangji. Jongsi la son chiti wok du pulote,Lasu adimalong bleaching powder mate bleaching aduk rik kalite tay nang jihi. Kijun alang kibi ialang bong mate apulita kay kita divir nang jihi. Lapen lang kacho enahuta iri penci pupera abe kidu ahardung pensi lang chusok nang jihi. Kinang sot kipa chiniram jirki lapani chodlo.Radio nangkar judun kacing honarat. Tangte jai mekang kumpana dunthu Western music mate English alon arjuk sinang. Pini English alon kirot ke parju aja mekang dengalong pen kecing si alon arjuk sinang. Michael Bubble pen kilun alon alam the close your eyes pulabang solon.

0: กายฮาร์ลิงกิดำตั้งงังกุงลงลาเมตปูตัวบางฮิรบางลาเป็นเกกาบีคัลเจอร์สโซไซตี้ฟาวเดอร์ไม่พูดลงมาเตอประธานลงลาเป็นเกสูเชียลวอร์กเกอร์มาเตราชารีลาเป็นเกรัฐสายเคลมบางบางพูดลาเป็นเกอินสเปกเตอร์ลาเป็นนันปาร์ตาลังติชาร์คัมตะเคลมลังลุนเซติมุงอลังไปอดุนทวงกุงพุทธดำทุลนังกาดอมติมุงแค่ไหน
1: กาดอม
0: ปีนี้บางเกจิท่านทุลนังโอวีโอดอนฮุระลัม
1: ก็เลยสั่งลงคือดำบีเอ็มอเมนจิทับเลยเอ็ดมิโซนแอนวิอาครุซันในอย่างปีดินโปอย่างปีดินโปนี่พารุพอร์นปีดินโปละอัดไปริบดามันนะโมนั่นอีตุนปีโยปีโยนั่นอีตุนปีนี้ปีนักจิโยนิครุซันปีนัดปัดดุนนักปัดดุนเรนี่เห็นปัดดุกองกำมันนั่นนี่ยี่ลาบุสิแต่ลาโปโลนั่นอีตุนเมย์ยองสินังชิรับโดยยี่เดปัดดุนนั่งตันนี่ลีเกอไปวิธีกิจต่อยอาศุนกับเพื่อไปเสกไปนี่ปีนักกำเคลมpulau ni lisok jorlan soli kene buku jan saligram terang se saligram kene singa hem dukan along polo mo bang lute poisana lu dun pon ali hab administrator mo busi alang li sto hari sok mo ro na piet ya det la so si nang ini ke dam lo na phudun chit dam nang ong ho da gari nang le elo la so sok ka gari long le dun joi nang hada mu poisal ngol te nang lihadak pen tha bukojan pen ha kini forgetting coding pen ha gula khadam pino lam thegi bu thegi bu lam ke nam dipina ta kini dahal dam no thang thelo admission enak pu mosi dak suri hojan la borsing terang buidar hemsi hadak dam lo mosi la swa kini poisal nang lu dulo kharu pho hadak pen ha dak la asok lin det pen la kini saligram sing tem long poisa chi pipen mesti hong hunang di nama prang bomoi mesti phoro pho poisa nang nang pidel lo asi phoro pho nang poisa nang pisi bogojan heri railway station pen ho kini forgetting courting pen ha Gulahat dr college pu dia kini aswa dr college long si devoras rai college pu long si hadak kini admission ni dulu admission ni dulu hadak dengan si dudun sekali dudun lo amat hal bang sulam metrik pas det benda pre university pulu lah metrik so orang aku isya do an metrik degree long undek jual payat anske pre university ke dak ke high school long so an si tan o so na vide ke college long milik jam hendak bang ke jadi boleh ibu pulih boleh ibu bang doh bang ke pulih boleh ibu bang

0: พวกนั้นมาทานเนี่ยปฏิปัตถุนั่งปวงมาสิเฮมสิจิงไว้ลงบางส่วนส่วนตั้งหกฟุตกุปุลมาถูรุนวังล้างปวงมาสิสักกุริบางสิริบที่ถ้าเราสักกุริเกี่ยห่างอะฮุดก็อันนี้ที่สูงมาหลักกิโอฮุดบางสูงทุล่ะ
1: อ
0: ๋อสักกุรินั่งทานเทเรกเลยอยู่เดี๋ยวสักคนยังทันที่แต่ปุ่นนุ่มนิสต์ต้องไฟเลยลงเด็ดปุ๊บ
1: หอกหรอ
0: ไม่ใช่ลงเลยเด็ดปุ๊บมาสิโยชิงดูเลยพันปุ๋ยโลกันนี่เราสาสานี่ดิลิพันแกสักคนยังเพียงฟิโลถ้านั่งแค่ห้างเขาเรื่องบางกุศลก็สิสักมันต้องมีที่ทันมันต้องทันเทริกนั่งทันแทรกว่าเฮล่ากันนี่เขาสารงปีปุ๋ยด้วยสูตรเอี่ยมพันดังรุ่งวิเดชเอี่ยมพันสิกิทันโน่นมันแกสักคนบางเชื่อเด็ดน้อยเป็นสักวันนักแบบบางแกเอ็มดีซีบางแกบางท่านได้โดยกรมบ่น NBC ทุรีสักคุยที่โอ้ผมสีสักคุยบางเจ้าอุ่นได้น้อยดักนางวันทุเด็ดโป้เป็นหมดหนึ่งกันกับเพล็กสีอดีมกับเพล็กไปเล็กนางเพล็กโป้นางทุรีนี่มวยนางทุรุน้อยผู้สีกิปูผู้สีสารองปีนี้พนังท่านสีกบุลมาสารบางรองสอดสิงไว้ทั้งเด็ดมีตาผู้คนทั้งในระบบราศีสักคุยได้ที่โอ้ทั้งได้ยิงส่วนชิบเป็นเด็ดโป้ข้าราชการนั่นเด็ดไปนี่เพจกินไอ้พุทธากลิพุทธาหลังเทระกันมีพูเล่พอจะนอนสิตาพุทธิกันได้ลุงอัปรังเป็นในท่านไว้เมื่อก็สนเตนี่เกะนัดสนบังผู้บริจิกเกะผู้นั่งเห็นนั่งผู้สินิพุทธิสมาร์บีเห็นลังก็ตัวที่ดูลัง
2: ลาปนอปนังลิตัวปีนี้กายฮาร์ลิงพูดละบังสุจะเมกังเดงลองเป็นลุนเซติมงอัลังลีอินุดลุทันบังละเป็นอันพาร์ตลูตอกบังละเป็นอันอาลังลิกินุดรัฐอาศัยแคลมบังผู้เป็นจิหุจิปุตะลำจีร์อาจุกลองตั้งโลหุดบังลักย์ประดิบรองพาร์นางลิตุมใจเมฆกัดจุลองบอมลักย์อากาศวันนี้ดิผู้เป็นตั้งแต่นอนสตูดิโอกรีปอร์ไฟเนอร์แคบราเมนิตพลิแคบราพอเพลงโลเต้ดิลฮีเป็นเกปัจจิตักฮินดีอาลัมเป็นสมัชชาร์สันเดียละบังสุเป็นอภีปอร์ไฟซิลแคเป็นนางลิตุมNews at 9, Arjuglongpo.

ตั้งแต่ใจเมกะลองอดุนทุลนาดึกสินังเฮมาคาร์จงพูลาบังโซลามาร์จนาลุนรามสิงเตรังลาเพนรูบินาครูปียตุมเพนเคลุนอลุนลามทีโคไปตั้งแต่อาดึกสินัง

ตั้งแต่ใจแม่กะลองอดุนทุลนาดยกสินะฮอนจัดลามาจันนาลองเป็นลองกิริเบเป็นกิลุนอาลุนลามเทปีร์เทียลองอาซอนเกอองพุลาบังซอลอนตัวแต่งเตอาร์ยกสินะ